เป็นจุ้งมือเยอะก่อนเตียนดักให้เจอให้หยักเต้นดาหวายเด้แอมเยอะเธอเต้นหวานเอ๋ยเต้นกันไหมเบียดส่วนไหนไหนเต้นเป็นเจียนให้หาวโดนแส